จอมนั่งหิงนำนารีในสตูดิโอไม่จีกันมาว่าพาป่วยเนี่ยจะหังมันเนี่ยมือสลางคำแต่คำตีเขาตือใครไม่ชุดเยอะ